0: ที่จิตใจกับสกาเลตตัวเจ้าบ้านน่ารวยแค่ไม่มีโรงเรียนการใดเจ้าบ้านน่ารวยทับกระจายตาชิดาจามบวชเดลังกะคามีนักกะสางเอางี้กะเจ้าเอจามบวชเจ้าได้อาสังไก่บัดงาลามันรู้มาปัญญาตรงไรขันโยะกะที่โกรุ่นเรียนกีตาร์เจ้าครีนีโนจามบวชคลิกางเอาไงะกะที่กันละกษาเดือเจ้ายากาสังเอาดำเร็วมาเสียกันละนี่เรียนจามบวชคลิกางเอาอุระใจเงามาสตัวเดือดที่เก้าเอะบะบะบะนี่เสียกันละมาเอาตะกันฟันเรียอุระใจกำลังขับจับบวชนะดังสกาเลตก็จับบวชอุดะเรียนยวงอุระปุไลก็สากามาตีกิตาบารุระลำน่ารวยก็สกาเลตโตกิตาเอ็นิงาคุจวงอะไรละมาตั้งยาลีบะจับบวช
1: ดีรูมาปัญญาตัวรูมันพิเตงตั้มบ่ไว้กันยก